0: 会跋涉到此就诊。
1: ระหว่างทางนี่ต้องใช้ดวงเลยค่ะพี่ถ้าสมมติว่าอุปสรรคของที่นี่นะคะในส่วนของถนนโค้งความเป็นหลุมขรุขระแล้วก็ถ้าเป็นหน้าฝนก็จะมีความลำบากในการขับรถซึ่งเราจะไม่อาจจะไปถึงคนไข้ช้าทำให้อาการของคนไข้แย่ลงอะไรค่ะ ออกซิเจนที่น้อยในเด็กเกิดใหม่เป็นอันตรายได้ถึงชีวิตในกรณีที่เด็กขาดออกซิเจนนานๆให้เกิดภาวะที่รุนแรงอาจจะมีสมองตายได้เขาก็จะส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะแล้วก็หลังจากที่ประเมินเมื่อกี้นะคะก็คือเสียงปอดสองข้างปกติดีเนาะเด็กร้องเสียงดังนะคะก็คือแอคทีฟดีค่ะเดี๋ยวเอาให้ออกซิเจนซัพพอร์ตไปก่อนแล้วก็ให้น้ำเกลือซัพพอร์ตไปก่อน ส่วนใหญ่ถ้าเป็นในเด็กที่แรกคลอดแล้วมีหายใจติดขัดนะคะก็เกิดจากเขาสำลักน้ำคร่ำอะค่ะอาจจะมีอะไรที่อุดตันทางเดินหายใจเขาอะค่ะแต่เด็กคนนี้ร้องเสียงดังน่าจะเคลียร์แล้ว

0: 妇产科和小儿科是翁庞医院最繁忙的部门之一。回到医院的蒂蒙立刻又投入了照护工作，刚接回来的新生儿似乎出现发烧现象。
1: แต่ว่าก็ยังต้องติดตามอาการต่อไปสำหรับน้องเด็กเนี่ยจะได้รับการแอดมิทที่ ICU คุณหมอก็จะเพิ่มการเจาะเลือดเพิ่มเติมเป็นถ้าไปอยู่ ICU ทัก 1-2 วันเนี่ยค่ะถ้าเขาstable ดีไม่ได้มีปัญหาอะไรเขาก็จะถูกย้ายลงมาอยู่วอร์ดหลังคลอดปกติค่ะ
0: 每天一半以上前来就诊的患者病情严重。最容易让患者不开心的导火线是等候时间太长。
2: They just want to vent it out to someone. The basic principle and the motto that I have is stay calm.
0: 仅2024年，新加坡国立大学医院就有超过370宗针对医务人员的各形式暴力事件。

0: 在急诊部，不论辈分资历，只论实际经验。泰国偏乡的翁旁医院急诊部门，是由一群刚从医学系毕业几年的实习医生领军的。
1: มันคือแล้วมันรู้สึกว่ามันยังมีก้างเหรอคะ
2: ติดกับขนมจีนไปมันได้ก็เอาสำลีกั้นสำลี
1: เฮ้ยอันนี้มันใหญ่กันไปปะตอนนี้เป็นหมอเข้าที่โรงพยาบาลนี้เข้าปีที่3ก็โดยปกติแล้วหมออินเทิร์นที่เนี่ยทุกคนต้องอยู่ห้องฉุกเฉินอยู่แล้ว
0: มิง笛声划破了翁旁社区寂静的夜空医院迎来了今晚的第一个急诊患者。
1: เป็นเคสทอมาอุบัติเหตุแต่ส่วนใหญ่เคสอุบัติเหตุมันจะรีบมันจะเร็วแล้วมันจะมีแบบได้กลิ่นเหมือนแบบแอลกอฮอล์นิดหน่อยได้ค่ะ
0: ตรงมันจะทำ หัวเราะหนอ ก็ด้วย一般情况下如果伤患血流不止当务之急是进行止血，接着观察生命迹象，判断是否需进行复苏抢救，随后再执行标准作业程序。
3: ลำดับก็คือ A B C A ดู airway คนไข้ผ่านไหมถ้า airway ไม่ผ่านตามแพทย์มาใส่ท่อ
1: เอาอันนี้ออกก่อนไงมันงัดคนไข้ไม่ได้เพราะว่าอันนี้เราต้องมีคนแบบประคองคอให้ได้
4: มัดแขนมัดขามัดแรงไว้หน่อย

0: B ก็คือ breathing ท่อช่วยหายใจเนี่ยมันอยู่ในหลอดลมจริงไหมเดี๋ยวประเมินตามเอ็กซเรย์ประเมินปอดอะไรเงี้ยอีกทีนึงส่วน C ก็คือcirculate ก็คือการให้น้ำเกลือนะคะการให้สารน้ำทดแทนเนี่ยถือเป็นสิ่งที่สำคัญ
1: อะไรมาทำให้มันเร่ง就在护士们处理善后工作时妮查被请到医院的加护病房支援在夜间所有住院病患如有突发状况都能见到急诊医生的身影
2: เดี๋ยวตามเอ็กซเรย์ตอนคนนั้นให้หน่อยคิดว่าคุณสมบัติของหมอห้องฉุกเฉินอ่ะต้องทำเร็วๆคิดไวแล้วก็แก้ปัญหาหน้างานได้ดีคือมันอาจจะไม่ได้จบตัวเคสทีเดียวนะตอนนั้นที่ห้องฉุกเฉินหมอแผนกอื่นอ่ะก็เหมือนมีเวลาในการคิดคือทุกอย่างอ่ะมันเร่งด่วนเราต้องมีความรู้ที่แบบเป๊ะจริงๆมากๆลำดับความสำคัญในหัวว่าเคสไหนเราจะเดินไปดูก่อนเนี่ยค่ะต้องทำพร้อมกันถ้าทำทีละเคสก็ไม่เสร็จงานไม่เสร็จค่ะ
3: ก็ต้องไปประเมินว่าคือการบาดเจ็บทางศีรษะที่นี่ไม่มีเครื่องซีทีค่ะ
1: 翁旁医院属于社区医院规模并未配置价值不菲的 CT 断层扫描仪因此大部分病患必须先将生命体征稳定下来再由医生进行转诊的沟通工作将病患送往更大型的医院
3: จริงๆโดยตัวหมอจะเห็นว่าหมอไม่ได้ไปทำหัตถการเหมือนพยาบาลเยอะเป็นความล้าที่เหมือนเบรนเราแบบเบรนสตอมตลอดแบบคิดอะไรเยอะตลอดอะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นความล้าแบบนั้น

0: ็นคนที่แบบกลัวลงแบบกลัวโรงพยาบาลไม่อยากเข้าโรงพยาบาลไม่ชอบแบบคือไม่ได้เลือกเป็นหมอแต่ว่าแค่เรียนเก่งเฉยๆแล้วก็โดนบังคับให้ไปเป็นหมอเวิร์กโหลดมันเยอะมากแต่ว่าทุกอย่างที่เราทำมันออกมาดีเพราะเราตั้งใจทำแล้วก็ประสบความสำเร็จ
1: 今晚的第一名病患顺利离开了医院，但妮查的工作远远没有结束。第二天午后，医院人满为患，在诊疗间仍旧可以看到妮查的身影。
0: ทำงาน24ชั่วโมงแล้วก็ต่อเช้าเลยโดยไม่ได้นอนก็รวมแล้วก็32ชั่วโมงก็คือแน่ๆไม่ได้นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้าพูดได้เลยว่าที่เนี่ยเป็นโรงพยาบาลชุมชนที่ทำงานหนักที่สุดในประเทศไทยแน่นอนเพราะว่าโรงพยาบาลชุมชนที่อื่นอ่ะไม่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะทำอย่างเราได้แค่หนึ่งอาทิตย์ก็อาจจะเก่งกว่าหมอที่วนมาหนึ่งปีก็ได้หมอทุกคนมีวันแบบนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของงานห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลยุ้งผาง
1: 城市与偏乡在医疗设备与耗材上存在不小差距，但完善的制度却能为急诊部的运作带来更高的效能。明天的节目中，我们将继续为您讲述急诊室的故事，见证两种截然不同的制度下，医护人员如何在生命最脆弱的时刻，守住每一道命悬一线的关卡。

0: 在泰国的偏乡，急诊部值班的护士蒂蒙接获了一项特殊的任务。
1: หน้าที่ของวันนี้นะคะก็คือในการออกไปรับคนไข้ผู้ป่วยฉุกเฉินนะคะก็คือเราต้องสแตนบายรอเด็กเนี่ยแรกเกิดมีปัญหาว่าน้ำหนักตัวน้อยแล้วก็มีปัญหาว่าหายใจเหนื่อยนะคะเพราะว่าห้องฉุกเฉินเนี่ยมีความตื่นเต้นแล้วก็ไม่ซ้ำแล้วก็ในส่วนของที่สนุกก็คือการออก EMS นะคะในส่วนของการไปรับคนไข้นะนอกสถานที่นะคะก็จะไปเจอผู้คนแล้วก็มีคอนแทคในแบบต่างๆ
0: 地处泰缅边境一带的翁旁医院虽属于社区医院，却为周遭地区9万多名居民服务。许多难民或邻国公民会跋涉到此就诊。
1: ระหว่างทางนี่ต้องใช้ดวงเลยครับพี่ถ้าสมมติว่าอุปสรรคของที่นี่นะคะในส่วนของถนนโค้งความเป็นหลุมขรุขระแล้วก็ถ้าเป็นหน้าฝนก็จะมีความลำบากในการขับรถซึ่งเราจะไม่อาจจะไปถึงคนไข้ช้าทำให้อาการคนไข้แย่ลงอะไรค่ะ
0: 为此医院和散布在四周的小型医疗站以及自愿组织的急救车队保持着紧密的合作他们会在通往医院的公路交汇处碰面将病患送往翁旁医院
1: ออกซิเจนที่น้อยในเด็กเกิดใหม่เป็นอันตรายได้ถึงชีวิตในกรณีที่เด็กขาดออกซิเจนนานๆให้เกิดภาวะที่รุนแรงอาจจะมีสมองตายได้เขาก็จะส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะแล้วก็หลังจากที่ประเมินเมื่อกี้นะคะก็คือเสียงปอดสองข้างปกติดีเนาะเด็กร้องเสียงดังนะคะก็คือแอคทีฟดีค่ะเดี๋ยวเอาให้ออกซิเจนซัพพอร์ตไปก่อนแล้วก็ให้น้ำเกลือซัพพอร์ตไปก่อนส่วนใหญ่ถ้าเป็นในเด็กที่แรกคลอดแล้วมีหายใจติดขัดนะคะก็เกิดจากเขาสำลักน้ำคร่ำอะค่ะอาจจะมีอะไรที่อุดตันทางเดินหายใจเขาอะค่ะแต่เด็กคนนี้ร้องเสียงดังน่าจะเคลียร์แล้ว

0: 妇产科和小儿科是翁庞医院最繁忙的部门之一。回到医院的蒂蒙立刻又投入了照护工作，刚接回来的新生儿似乎出现发烧现象。
1: แต่ว่าก็ยังต้องติดตามอาการต่อไปสำหรับน้องเด็กเนี่ยจะได้รับการ admit ที่ ICU คุณหมอก็จะเพิ่มการเจาะเลือดเพิ่มเติมเป็นถ้าไปอยู่ ICU ทัก 1-2 วันเนี่ยค่ะถ้าเขา stable ดีไม่ได้มีปัญหาอะไรเขาก็จะถูกย้ายลงมาอยู่วอร์ดหลังคลอดปกติค่ะ
0: 每天一半以上前来就诊的患者病情严重。最容易让患者不开心的导火线是等候时间太长。
2: They just want to vent it out to someone. The basic principle and the motto that I have is stay calm.
0: 仅2024年，新加坡国立大学医院就有超过370宗针对医务人员的。

0: 在急诊部，不论辈分资历，只论实际经验。泰国偏乡的翁旁医院急诊部门，是由一群刚从医学系毕业几年的实习医生领军的。
1: มันกืนแล้วมันรู้สึกว่ามันยังมีก้างเหรอคะ
2: ติดกับขนมจีนไปมันได้ก็เอาสำลีกั้นกับ
1: เฮ้ยอันนี้มันใหญ่กันไปปะตอนนี้เป็นหมอเข้าที่โรงพยาบาลนี้เข้าปีที่3ก็โดยปกติแล้วหมออินเทิร์นที่เนี่ยทุกคนต้องอยู่ห้องฉุกเฉินอยู่แล้ว
0: มิง笛声划破了翁旁社区寂静的夜空医院迎来了今晚的第一个急诊患者
1: เป็นเคสทอมาอุบัติเหตุแต่ส่วนใหญ่เคสอุบัติเหตุมันจะรีบมันจะเร็วแล้วมันจะมีแบบได้กลิ่นเหมือนแบบแอลกอฮอล์นิดหน่อยได้ค่ะ
0: ตรงมันทำ一般情况下如果伤患血流不止当务之急是进行止血接着观察生命迹象判断是否需进行复苏抢救随后再执行标准作业程序
3: ลำดับก็คือ A B C A ดู airway คนไข้ผ่านไหมถ้า airway ไม่ผ่านตามแพทย์มาใส่ท่อ
1: วันนี้ออกก่อนไงมันงัดคนไข้ไม่ได้เพราะว่าอันนี้เราต้องมีคนแบบประคองคอให้ได้
4: มัดแขนมัดขามัดอะไรไว้หน่อย

0: B ก็คือ breathing ท่อช่วยหายใจเนี่ยมันอยู่ในหลอดลมจริงไหมเดี๋ยวประเมินตามเอ็กซเรย์ประเมินปอดอะไรเงี้ยอีกทีนึงส่วน C ก็คือ circulate ก็คือการให้น้ำเกลือนะคะการให้สารน้ำทดแทนเนี่ยถือเป็นสิ่งที่สำคัญ
1: 就在护士们处理善后工作时，妮查被请到医院的加护病房支援。在夜间，所有住院病患如有突发状况，都能见到急诊医生的身影。
2: เดี๋ยวตามเอ็กซเรย์ตอนคนนั้นให้หน่อย。คิดว่าคนนั้นสม

0: ของหมอห้องฉุกเฉินอ่ะต้องทำเร็วๆคิดไวแล้วก็แก้ปัญหาหน้างานได้ดีคือมันอาจจะไม่ได้จบตัวเคสทีเดียวนะตอนนั้นที่ห้องฉุกเฉินหมอแผนกอื่นอ่ะก็เหมือนมีเวลาในการคิดคือทุกอย่างอ่ะมันเร่งด่วนเราต้องมีความรู้ที่แบบเป๊ะจริงๆมากๆแล้วก็ลำดับความสำคัญในหัวว่าเคสไหนเราจะเดินไปดูก่อนเนี่ยค่ะต้องทำพร้อมกันถ้าทำทีละเคสก็ไม่เสร็จงานไม่เสร็จค่ะ
1: ก็ต้องไปประเมินว่าคือการบาดเจ็บทางศีรษะที่นี่ไม่มีเครื่องซีทีค่ะ
2: 翁旁医院属于社区医院规模，并未配置价值不菲的 CT 断层扫描仪，因此大部分病患必须先将生命体征稳定下来，再由医生进行转诊的沟通工作，将病患送往更大型的医院。
0: จริงๆโดยตัวหมอจะเห็นว่าหมอไม่ได้ไปทำหัตถการเหมือนพยาบาลเยอะเป็นความล้าที่เหมือนเบรนเราแบบเบรนสตอมตลอดแบบคิดอะไรเยอะตลอดอะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นความล้าแบบนั้น

0: ป็นคนที่แบบกลัวลงแบบกลัวโรงพยาบาลไม่อยากเข้าโรงพยาบาลไม่ชอบแบบคือไม่ได้เลือกเป็นหมอแต่ว่าแค่เรียนเก่งเฉยๆแล้วก็โดนบังคับให้ไปเป็นหมอ workload มันเยอะมากแต่ว่าทุกอย่างที่เราทำมันออกมาดีเพราะเราตั้งใจทำแล้วก็ประสบความสำเร็จ
1: 今晚的第一名病患顺利离开了医院，但妮查的工作远远没有结束。第二天午后，医院人满为患，在诊疗间仍旧可以看到妮查的身影。
0: ทำงาน24ชั่วโมงแล้วก็ต่อเช้าเลยโดยไม่ได้นอนก็รวมแล้วก็32ชั่วโมงก็คือแน่ๆไม่ได้นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้าพูดได้เลยว่าที่เนี่ยเป็นโรงพยาบาลชุมชนที่ทำงานหนักที่สุดในประเทศไทยแน่นอนเพราะว่าโรงพยาบาลชุมชนที่อื่นอ่ะไม่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะทำอย่างเราได
2: ้แค่หนึ่งอาทิตย์ก็อาจจะเก่งกว่าหมอที่วนมาหนึ่งปีก็ได้หมอทุกคนมีวันแบบนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของงานห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลนุ่งผาง
1: 城市与偏乡在医疗设备与耗材上存在不小差距，但完善的制度却能为急诊部的运作带来更高的效能。明天的节目中，我们将继续为您讲述急诊室的故事，见证两种截然不同的制度下，医护人员如何在生命最脆弱的时刻，守住每一道命悬一线的关卡。

0: Hannah, be okay?
1: Mm. Okay, that's it.
0: Okay, we are done. Okay? Oh, you want to set the plug? Okay, you want to see, is it? Okay, yeah, yeah, of course, of course. What's the first thing when someone tells you the BP is 190 over 120?
2: 在新加坡，医学生毕业后需要接受五年的住院医生训练。前三年在不同科室轮流学习，第四年起才会被分派到专科，正式接受专科培训。
0: I have been posted to cardiology, orthopedics, children's emergency, the pediatric ICU. I've gone to internal medicine, and I've gone to the adult ICU as well.I am currently an ED resident at NUH. I do find that being able to acutely treat someone who is sick the minute they come to the hospital is a process that I enjoy. Sorry, sir. They are calling me to see a sick patient.
2: 胡廷珍刚准备为医学生们示范如何抽血，便接到急救呼救电话。一名心肌梗塞患者正被紧急送来国大医院急诊部的途中，他和团队只有十一分钟进行准备。
0: 每次有比较紧急的事，我们需要先停住我们任何的工，然后就立刻来这里。
2: 心肌梗塞是一种严重的心脏疾病，因为向心脏供血的动脉阻塞，患者随时可能猝死，抢救过程分秒必争。
0: How's the ECG? Good idea. Okay. These patients, even if they may look well initially, they can decompensate very quickly and very suddenly. From your pain and from the ECG that we saw, it looks like you're having a heart attack. I'm sending off some blood tests for you now. We are going to give you some more medicine, okay? It will help your pain and also help with the coughing in your heart.他的心电图看起来是一个很紧急的问题，应该是心脏的血管阻塞，然后他们立刻带他去通血管。Okay, we just do a scan for you. See how your heart is doing. Okay, can.
2: 心肌梗塞患者来到急诊部已有半个小时，手术迫在眉睫，必须尽快疏通阻塞的血管，恢复心脏供血。否则，随时可能心脏骤停。
0: 在急诊部工作的医生都需要一直保持冷静，需要很快速的去看病人，判断他到底有什么病。我们在这里做的决定，真的可以影响到他们有没有活下去。Okay, come, I get up first.
2: 胡廷珍准备将病人送往心导管室，接下来心脏团队将展开手术，打通阻塞的心血管。
0: We have this saying that we like to use, time is heart. So essentially what it means is that every time spent not intervening while a patient is having a heart attack can resultin some lasting injury to the heart.
2: 医疗团队必须在症状出现后的黄金一小时内展开手术，争取在心脏彻底衰竭前抢回一线生机。
0: He was only in his 30s, so when I was pushing this patient to the cath lab, the thought that runs through my mind is like, oh, that could be me because this person is my age. I guess it's a reminder for me to take care of my own health.
2: 在国立大学医院，诊断、抢救、手术一气呵成。
3: What sets
1: NUH, apart from is that we have the full suite of specialty. All the patients with heart attack, stroke, and major trauma preferentially will be brought here for the treatment. The ED is the front door of the hospital managing these patients. After we stabilize them, we work with the inpatient team to continue their journey.
2: In Thailand, 群山环抱的翁旁医院里，今天在急诊部值班的是一名实习医生。
3: 包累呢？带没好，累没？ก็จะมีคนไข้บางส่วนที่ถูกรับเข้าเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลครับอันนี้ผมก็จะขึ้นมาดูอาการเบื้องต้นว่าตั้งแต่เขามานอนโรงพยาบาลเนี่ยอาการเปลี่ยนไปไหม？
2: 在许多医院，急诊部医生本该专注在急诊室里的病患。但在翁旁医院，急诊医生也需要到住院病房持续跟进自己经手过的病患状况。
3: กินข้าวได้ไหม？กินได้ไหม？อ๋อที่ผมดูแล้วคนไข้ผมอาจจะแย่ในคืนนี้นะผมก็จะต้องแล้วเราจะรู้สึกภูมิใจว่าเราเห็นเขาตั้งแต่เริ่มป่วยจนมันค่อยๆดีขึ้นอะไรเงี้ย
2: 在泰国。完成六年学习的医学系毕业生按规定必须到府级医院工作一年，之后再到社区医院工作两年。
3: ไม่ได้เลือกมาแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นแพทย์ทั่วไปแล้วจำเป็นต้องมีแพทย์ประจำห้องฉุกเฉินก็จะใช้เป็นแพทย์ทั่วไปนะครับเป็นคนปฏิบัติงานในแบ่งเป็นเวรๆไปก็ตอนนี้จะมีประสบการณ์เกี่ยวกับพวกงานห้องฉุกเฉินเนี่ย
2: 昆拉沃是一名实习医生，在这里工作不到一年。因此，偶尔还需要向身边的前辈学习。身为晚辈的他，今天还有一项特殊的任务在身。
3: แพทย์นะครับพอดีน้องเขามาอิเล็กทีฟดูงานก็คือแบบเหมือนต้องการมาดูแบบงานวิถีแบบชีวิตโรงพยาบาลชุมชนในเซตติ้งของโรงพยาบาลเราที่ไม่ได้มีการทำ CT สแกนสมองอย่างเงี้ยเราสามารถดูยังไงได้เบื้องต้นก็คือการประเมินพวกตรวจร่างกายเป็นหลักครับ
4: เป็นที่นั่นคงเป็นโรคเดิมที่มันกำเริบอ่ะ
3: ด้วยประเทศไทยแล้วเราคนไข้เยอะแล้วก็เรารักษาแบบค่อนข้างกว้างนะครับก็จะมีโอกาสได้เจอคนไข้เยอะ
2: 虽然昆拉沃自己仍是实习医生，他也尽力对见习的医学生倾囊相授。
3: คุยกับน้องเรื่องแบบคนไข้มาด้วยน้ำตาลสูงครับก็คิดคัดกับน้องแบบคุยกันว่าแล้วก็เมื่อกี้น้องเขาสนใจที่อยากแบบลองทำหัตถการเองนะครับโดยประสบการณ์ทำงานยังรู้สึกว่ายังเป็นจูเนียร์ครับแต่ว่าเราก็จะแบบมีความแบบประสบการณ์ในการทำงานระดับหนึ่งเนี้ยเราก็จะอยากเป็นซีเนียร์ที่แบบพยายามสอนพวกทาราซีเมียก็เป็นแอคิวฮีโมเลติกไครซิสได้เนาะอยากจะสอนไปเพราะว่าวันนึงน้องเขาโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เงี้ยเขาจะได้ไปสอนคนอื่นต่อมันก็เหมือนเป็นการส่งทอดสิ่งดีๆให้กันครับ
2: วงพัง医院成立于1991年虽是一家社区医院造访的病患人数却相当惊人急诊部每个月接诊的病例平均可达近千人
5: โรงพยาบาลเนี่ยครับตั้งอยู่ในถิ่นเดิมของคนกะเหรี่ยงเขานะครับแล้วก็ชาวบ้านกะเหรี่ยงเนี่ยครับทั้งฝั่งไทยและฝั่งเมียนมาก็นิยมมาใช้บริการโรงพยาบาลเนี่ยดูแลชาวบ้านอยู่ประมาณ 94,000 กว่าคนนะครับ
2: 除了泰族和克伦族许多少数民族甚至邻国缅甸的病患也会跨越艰险的山路前来就医医院也因此备有翻译员为沟通扫除障碍
5: มันตรงเนี้ยครับเราก็ต้องพยายามช่วยชีวิตในเบื้องต้นให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้จริงๆชาวบ้านแถวเนี้ยครับเป็นชาวบ้านกะเหรี่ยงยากจนเขาเป็นคนยากจนเป็นส่วนใหญ่ครับไม่มีใครมีฐานะดีหรอกครับเราไม่ได้เก็บตังค์เขายิ่งคนกะเหรี่ยงแบบฝั่งเมียนมาครับก็ยิ่งยากจนเข้าไปใหญ่แล้วก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บที่ถึงชีวิตได้และที่สำคัญโรคภัยไข้เจ็บที่เขาเป็นเนี้ยครับก็แพร่กระจายให้คนอื่นได้
2: 在眼下越发贫富不均的世界，平等就医像是望尘莫及的口号，但在偏远的翁旁医院却在践行这一份平等。即便病患有增无减， 工作时

0: 数不断增加，医务人员仍坚守岗位。
1: การแปลอาจจะไม่ตรงอาจจะมีความผิดเพี้ยนได้แล้วความเข้าใจทางสุขภาพไม่แน่ใจว่าเป็นถ้าเราอยู่ในเมืองคนไข้เขาจะมีความเข้าใจเขาอาจจะมีการอ่านหนังสือหรือว่าเปิดดูมาก่อนที่จะมาเจอเราเพราะฉะนั้นเขาจะมีแบบเหมือนความรู้อะไรมาสักอย่างละแค่ต้องการมาคอนเฟิร์มกับเราแต่ที่นี่คือคนไข้ความที่เข้าใจเขาจะน้อยมากเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้มองปัญหาเขาก็จะไม่ได้เล่าให้เราฟังเราต้องมีหน้าที่แบบไปหาจุดนั้นให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นความยากนึงที่ผมว่ามีในพื้นที่นี้นะครับ
0: 比起病人的经济负担，急诊部面临的挑战更多是来自病患对医疗的认知。
2: อย่างเงี้ยค่ะจริงๆเจ็บป่วยไม่ได้ฉุกเฉินแต่เขาก็จะมานอกเวลาเขาก็คิดว่าเขาไม่สบายไม่สบายเล็กน้อยก็คิดว่าเป็นฉุกเฉินละ
0: วันนี้คือวันหยุดอาหารเวลาจังหวัดคนไม่มากแล้ว
1: เดี๋ยวจะไปทานข้าวกลางวันครับช่วงนี้ที่โรงอาหารโรงพยาบาลครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงพักแล้วก็คนไข้น้อยพอดีก็อาจจะได้กินข้าวตรงเวลาหน่อย
0: วันนี้คือ如此平和的时光对医护人员来说弥足珍贵因为意外总在意想不到的时候发生计程车司机突发败血性休克，送往急诊。医护团队全力抢救，但患者四次心脏骤停。
3: We focus on comfort care, on the dignity of the patient, and allowing family to spend their last moments.
0: 这间特殊的18号房正是新加坡急诊部第一间宁静室。

0: 一瞬之间命悬一线，
1: 急诊就是地狱，没有人愿意来这个地方。
2: 很多病人的痛苦都会在这边一览无遗。
0: 危机总在最不经意间降临。
3: เราไม่ได้ดูหรอกครับว่าสัญชาติอะไรนะใครเป็นอะไรเราก็ต้องรักษาไปหมดทุกคน
2: 既然当到医生，那我们可能对每个病人要负责。
0: 在最危机的时刻，在急诊的方寸之间，他们托举起生的希望。这里是新加坡国立大学医学组织的旗舰医院，也是毗邻国立大学医学院的教学医院，因此在急诊部总能看到医生带着医学生一边救人一边传授知识。
4: So on average we have 10 to 16 students with us throughout the day on different shifts in different zones. They learn from observing, they learn from seeing how we approach, they learn from the treatment that we administer.
5: Generally after you clean, you're not supposed to touch anymore.That's the most sterile state lah. Injection, 1, 2, 3.
6: Ouch.
5: Sorry.
6: Can you stop it?
5: Okay, you just bear with me 1 minute. Can? 1 minute.
6: Hey, very painful lah.
7: Sorry lah.
8: 如果我的病人叫得很大声，一直叫得不停，会觉得有一点压力。但是我要一直提醒自己要专注 ，shut off 其他的声音 ，then focus on the task.
6: Yeah, painful.
5: Sorry, I know you're having pain. It's just that after I check out the fluid, you'll feel better. So we tahan a bit, okay? Okay, that's it.Okay, we are done. Okay. Oh, you want to set the plug? Okay, you want to see, is it? Okay, yeah, yeah, of course, of course. What's the first thing when someone tells you the BP is 190 over 120?
0: 在新加坡，医学生毕业后需要接受5年的住院医生训练。前3年在不同科室轮流学习，第4年起才会被分派到专科，正式接受专科培训。
5: I have been posted to cardiology, orthopedics, children's emergency, the pediatric ICU. I've gone to internal medicine, and I've gone to the adult ICU as well. I am currently an ED resident at NUH. I do find thatBeing able to acutely treat someone who is sick the minute they come to the hospital is a process that I enjoy. Sorry, sir. They are calling me to see a sick patient.
0: 胡廷珍刚准备为医学生们示范如何抽血，便接到急救呼救电话。一名心肌梗塞患者正被紧急送来国大医院急诊部的途中，他和团队只有11分钟进行准备。
5: 每次有比较紧急的事，我们需要先停住我们任何的工 ，then 就立刻来这里。
0: 心肌梗塞是一种严重的心脏疾病，因为向心脏供血的动脉阻塞，患者随时可能猝死，抢救过程分秒必争。
5: How's the ECG? Okay. Okay. These patients, even if they may look well initially, they can decompensate very quickly and very suddenly. From your pain and from the ECG that we saw, it looks like you're having a heart attack. I'm sending out some blood tests for you now. We are going to give you some more medicine, okay? It will help your pain and also help with the clotting in your heart. 他的心电图看起来是一个很紧急的问题，应该是心脏的血管阻塞，然后他们立刻带他去通血管。Okay, we just do a scan for you. See how your heart is doing. Okay, can.
0: 心肌梗塞患者来到急诊部已有半个小时，手术迫在眉睫，必须尽快疏通阻塞的血管，恢复心脏供血，否则随时可能心脏骤停。
5: 在急诊部工作的医生都需要一直保持冷静，需要很快速的去看病人，判断他到底有什么病。我们在这里做的决定真的可以影响到他们有没有活下去。 OK, come, I get up first.
0: 胡廷珍准备将病人送往心导管室，接下来心脏团队将展开手术，打通阻塞的心血管。
5: We have this saying that we like to use, time is heart. So essentially what it means is that every time spent not intervening while a patient is having a heart attack can result in some lasting injury to the heart.
0: 医疗团队必须在症状出现后的黄金一小时内展开手术，争取在心脏彻底衰竭前抢回一线生机。
5: He was only in his 30s. So when I was pushing this patient to the cath lab, the thought that runs through my mind is like, oh, that could be me because this person is my age. I guess it's a reminder for me to take care of my own health.
0: 在国立大学医院，诊断、抢救、手术一气呵成。
4: What sets NUH apart is that we have the full suite of specialty.All the patients with heart attack, stroke, and major trauma preferentially will be brought here for the treatment. The ED is the front door of the hospital managing these patients. After we stabilize them, we work with the inpatient team to continue their journey.
0: 在泰国，群山环抱的翁旁医院里。今天在急诊部值班的是一名实习医生。
7: 包เหนื่อยเนาะได้ไหมพ่อเหนื่อยไหมก็จะมีคนไข้บางส่วนที่ถูกรับเข้าเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลครับอันนี้ผมก็จะขึ้นมาดูอาการเบื้องต้นว่าตั้งแต่เขามานอนโรงพยาบาลเนี่ยอาการเปลี่ยนไปไหม
0: 在许多医院，急诊部医生本该专注在急诊室里的病患。但在翁旁医院，急诊医生也需要到住院病房持续跟进自己经手过的病患状况。
7: กินข้าวได้ไหม？กินได้ไหม？อ้อที่ผมดูแล้วคนไข้ผมอาจจะแย่ในคืนนี้นะผมก็จะต้องอย่างนั้นเราจะรู้สึกภูมิใจว่าเราเห็นเขาตั้งแต่เริ่มป่วยจนมันค่อยๆดีขึ้นอะไรเงี้ย
0: 在泰国。完成六年学习的医学系毕业生按规定必须到府级医院工作一年，之后再到社区医院工作两年。
7: ไม่ได้เลือกมาแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นแพทย์ทั่วไปแล้วจำเป็นต้องมีแพทย์ประจำห้องฉุกเฉินก็จะใช้เป็นแพทย์ทั่วไปนะครับเป็นคนปฏิบัติงานในแบ่งเป็นเวรๆไปก็ตอนนี้จะมีประสบการณ์เกี่ยวกับพวกงานห้องฉุกเฉินเนี่ย
0: 昆拉沃是一名实习医生，在这里工作不到一年。因此，偶尔还需要向身边的前辈学习。身为晚辈的他，今天还有一项特殊的任务在身。
7: แพทย์นะครับพอดีน้องเขามาอิเล็กทีฟดูงานก็คือแบบเหมือนต้องการมาดูแบบงานวิถีแบบชีวิตโรงพยาบาลชุมชนในเซตติ้งของโรงพยาบาลเราที่ไม่ได้มีการทำ CT สแกนสมองอย่างเงี้ยเราสามารถดูยังไงได้เบื้องต้นก็คือการประเมินพวกตรวจร่างกายเป็นหลักครับ
9: คือนั่นคงเป็นโรคเดิมที่มันกำเริบอ่ะ
7: ด้วยประเทศไทยแล้วเราคนไข้เยอะแล้วก็เรารักษาแบบค่อนข้างกว้างนะครับก็จะมีโอกาสได้เจอคนไข้เยอะ
0: 虽然昆拉沃自己仍是实习医生，他也尽力对见习的医学生倾囊相授。
7: คุยกับน้องเรื่องแบบ
10: คนไข้มาด้วยน้ำตาลสูงครับก็ฟีดแบ็กกับน้องแบบคุยกันว่าเออแล้วก็เมื่อกี้น้องเขาสนใจที่อยากจะแบบลองทำหัตถการเองนะครับโดยประสบการณ์ทำงานยังรู้สึกว่ายังเป็นจูเนียร์ครับแต่ว่าเราก็จะแบบมีความแบบประสบการณ์ในการทำงานระดับหนึ่งเงี้ยเราก็จะอยากเป็นซีเนียร์ที่แบบพยายามสอนพวกทาราซีเมียก็เป็นแอคิวฮีโมเลติกไครซิสได้เนาะอยากจะสอนไปเพราะว่าวันนึงน้องเขาโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เงี้ยเขาจะได้ไปสอนคนอื่นต่อมันก็เหมือนเป็นการส่งทอดสิ่งดีๆให้กันครับ
0: 翁庞医院成立于1991年，虽是一家社区医院，造访的病患人数却相当惊人。急诊部每个月接诊的病例平均可达近千人。
3: โรงพยาบาลเนี่ยครับตั้งอยู่ในถิ่นเดิมของคนกะเหรี่ยงเขานะครับแล้วก็ชาวบ้านกะเหรี่ยงเนี่ยครับทั้งฝั่งไทยและฝั่งเมียนมาก็นิยมมาใช้บริการโรงพยาบาลเนี่ยดูแลชาวบ้านอยู่ประมาณ 94,000 กว่าคนนะครับ
0: 除了泰族和克伦族，许多少数民族，甚至邻国缅甸的病患也会跨越艰险的山路前来就医，医院也因此备有翻译员为沟通扫除障碍。
3: มันตรงเนี้ยครับเราก็ต้องพยายามช่วยชีวิตในเบื้องต้นให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้จริงๆชาวบ้านแถวเนี้ยครับเป็นชาวบ้านกะเหรี่ยงยากจนเขาเป็นคนยากจนเป็นส่วนใหญ่ครับไม่มีใครมีฐานะดีหรอกครับเราไม่ได้เก็บตังค์เขายิ่งคนกะเหรี่ยงแบบฝั่งเมียนมาครับก็ยิ่งยากจนเข้าไปใหญ่แล้วก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บที่ถึงชีวิตได้และที่สำคัญโรคภัยไข้เจ็บที่เขาเป็นเนี่ยครับก็แพร่กระจายให้คนอื่นได้
0: 在眼下越发贫富不均的世界，平等就医像是望尘莫及的口号，但在偏远的翁庞医院却在践行这一份平等。即便病患有增无减，工作时数不断增加，医务人员仍坚守岗位。
10: การแปลอาจจะไม่ตรงอาจจะมีความผิดเพี้ยนได้แล้วความเข้าใจทางสุขภาพไม่แน่ใจว่าเป็นถ้าเราอยู่ในเมืองคนไข้เขาจะมีความเข้าใจเขาอาจจะมีการอ่านหนังสือหรือว่าเปิดดูมาก่อนที่จะมาเจอเราเพราะฉะนั้นเขาจะมีแบบเหมือนความรู้อะไรมาสักอย่างละแค่ต้องการมาคอนเฟิร์มกับเราแต่ที่นี่คือคนไข้ความที่เข้าใจเขาจะน้อยมากเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้มองปัญหาเขาก็จะไม่ได้เล่าให้เราฟังเราต้องมีหน้าที่แบบไปหาจุดนั้นให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นความยากนึงที่ผมว่ามีในพื้นที่นี้นะครับ
0: 比起病人的经济负担急诊部面临的挑战更多是来自病患对医疗的认知。
11: อย่างเงี้ยค่ะจริงๆเจ็บป่วยไม่ได้ฉุกเฉินแต่เขาก็จะมานอกเวลาเขาก็คิดว่าเขาไม่สบายไม่สบายเล็กน้อยก็คิดว่าเป็นฉุกเฉินละ
0: 今天是周末，午餐时间，诊室的人没那么多了。
10: เดี๋ยวจะไปทานข้าวกลางวันครับช่วงนี้ที่โรงอาหารโรงพยาบาลช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงพักแล้วก็คนไข้น้อยพอดีก็อาจจะได้กินข้าวตรงเวลาหน่อย
0: รู้สึก平和的时光对医护人员来说弥足珍贵因为意外总在意想不到的时候发生计程车司机突发败血性休克送往急诊
12: Okay, call check.
0: 医护团队全力抢救，但患者四次心脏骤停。
4: We focus on comfort care, on the dignity of the patient, and allowing family to spend their last moments.
0: 这间特殊的18号房正是新加坡急诊部第一间宁静室。